0: Adieu to the world. The vibes are steamy. Done.
1: รู้ไหมอย่างเงี้ยไมค์ก็อันนี้คลาริสบอยส์ตั้งแต่วันที่รู้มาแสดง